คุณไม่รู้มันอายุนับแปมของไรคือภาษาไทยยุติของไรเอกตุกินกับของไรกูนึกว่าคีเตเปว่ารอรมันตุกินเรียสมารุคนับไปยินตุกินนั่นตะปงไงเหตุพิมวัวันทุไรวัวตังะเอาวัวพิมารัวเมื่อมันนำตะปนีของไรไม่ยินเตมตัวอีเรตุกินนั่นได้รู้ว่าเตเปว่าตุกินมันไงอันนั้นตัวไรได้สกุลแม่ตะปนีนี่นำของไรให้คือภาษาไทย

0: นูกาวกินันแดงเอ็มไปกันเรนควอมแกนอิมาอินตะกาไว
1: เนโกกูกินเทราปันนากิกันเรนควอมแกนมึงไก่เยียตันยาคานัวนะ
0: อิปุกินันปะปุนตะเต็มมันแดงเอ็มนังไอยากาวกินน่ะอิปุกินิสตะกินนะเต็มเอ็กิรเบสเตปูปุตู

0: Aunque con Royal Mary FM 89.9, ahora time one kai wabui me tenu de minis fa po roi te va no. Ana di meto ne kaganta ni ngaya ra ripo ta me besta, so ngana ta ya pa ya pa yang kai kanwan te ta kata roi main. E wa ki kanwan te po rein. I bu ken te bu ka meru na ka bu me su a. Didi ki ni no me ta pera ki ripes. Kanda ni ngala bang ko ya con Royal Mary FM 89.9 me nam ta pa no con ra me yei. Kona di meto an se kuira rikira. Pas na ti meto ni katam ni ko rina nun te ka para para mai ro ya ara ri po ta aka na me nan kai inte pesa sport complex ye ya kana te ira ri inte te ka wai o ye na pa kana te stadium sanora mon kan ni ara ri po ta te men na yo ere tan kana ko ta uroi mai kan ni ko kana ko am ri po s
1: ina na uri te na ko yo pe ko kong ba na ko me ko kana ki ni kin na na na ta ki เดี๋ยวไปนะก็ไม่อยู่อ่ะที่ใส่หน้าก็เหมือนกันนี่ที่อะไรใส่หมดได้ก็ถ้าเป็นหมดได้ก็ไม่ควรจะรู้ว่าเกี่ยวที่อะไรนั่นเลยใส่ที่นั่นเลยเต็มที่ไอ้ย้อนต่อไอ้นั่นว่าที่เจ้าว่าไม่ไหวว่าที่มันเจ็บแผลมันเจ็บตะปูดินนั่นเลยเจ้าว่าใส่หน้าไอ้ความวันเดือนจะไปอยู่อ่ะสินะสินะไม่รู้ว่าตอนนั้นกี่สินะฮะโน้ตเองใส่หน้าคนเจ็บเท่านั้นแต่ไม่ได้ใจ อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเสียค่ะดิแต่ละอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอ 些真的一定在这样那种的人又发现他们在外面这样他们在外面也发现
2: I'm not going to be able to do that.